0: 的朋友们，大家晚上好，这里是柬埔寨首都金边，河南卫视武林风环球拳王争霸赛金边站国王杯中柬搏击对抗赛的现场，欢迎大家，感谢朋友们的热情，节目结束。
1: บ้านนี้สถาบันบุญลิงฟงบ้านมาออดต่อยตัวแต่มาดองบ้านจังไม่ได้ท้าจังฉลาดคนนี้บ้านมีนบ้านคางอัญญากระดาลบ้านโมบิคางประเทศจันมีนอัญญากระดาลกัมพูชีระบอจึง
2: ลาลาสไลด์ในเด็กเนี่ยสวัสดีครับบังกอกคิวลันซานเต
0: ้ลันซานทอง

ลำไส้จึงไอ้มันเบอร์บอกฟรีอัตรีคนขมายรู้เกอร์ประติปีมาจะตาทมเทียมเรียบโดยกรีสักสรอชินสรอสมจัดไปลีเรียบกายสู้ปโนยกเจลพีฟองนั้นจะบังรอดอุสันอัตรีปรังจะได้ปรังกำลังกระโดดสังเช้าและเสียเบียนต้องจะพอเตรียมลำนั้นเรียบจัดมดพิยนยันตะสาปราศพลังกับปีวิสมรภัย